ขวัญดาวจรัสแสงนะครับนักร้องคู่ขวัญของสอนคีรีศรีประจวบตามที่คุณขอมา2เพลงแรกที่ฟังผ่านกันไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือคำวอนของแม่เพลงดังของขวัญดาวจรัสแสงซึ่งร้องคู่กันมากับสอนคีรีศรีประจวบที่สุดๆก็คงจะคุณฟังนึกออกสาวบางช้างโดยเฉพาะเพลงน้องคิดถึงพี่ซึ่งเป็นเพลงสุดท้ายท้ายสุดของสอนคีรีศรีประจวบนะก็เสียงจากเรนูนะครับเรนูนครถิ่นนี้ยังมีความหลังนั้นก็สอนคีรีบทประพันธ์ของอาจารย์ที่อยู่กันทางยโสธรสุวินภักดิ์สิรินะครับเสียงจากเรนูก็เช่นเดียวกันและก็หลังจากสอนคีรีเสียชีวิตเธอก็หายเงียบจากวงการนะครับสำหรับนักร้องที่ตีคู่กันมาสมัยวัยรุ่นรวมดาวเมืองปราณในยุคแรกๆของสอนคีรีศรีประจวบนี่ก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามานะครับคำวอนของแม่ฟังกันไปคุยกันไปในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับก็ยอขอเข้ามาจัดให้กันไป4เพลง2เพลงแรกฟังกันแล้วนะสายที่2ก็ย้อนหลังวันพระนะครับก็เป็นเพลงที่ขอประจำวันพระกันนะเราก็จัดให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอไปครับถ้าคุณฟังโทรเข้ามาขอเพลงก็0843002556 0943563991นะครับรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลาร้านรุ่งเรืองอรยนและก็โรงไม้พนาพันธ์2ชั่วโมงโดยประมาณในราคาเพียงทุ่งเก่าด้วยกันนะครับทาง VR Radio 88.75 เอาครับต่อกันกับเพลงที่เกาะยอขอเข้ามาสิ่งก็เป็นเพลงของเสมาทองคำนะเสมาทองคำนั่นก็เป็นนักร้องชาวสุพรรณบุรีนะครับชื่อจริงว่าขวัญชัยบุตรดีเรียกว่าเป็นตำนานเล็กๆเช่นเดียวกันนั้นถึงจะมีเพลงไม่มากแต่ธาตุแท้ของเธอนี่ก็สร้างตำนานขึ้นได้นะครับหรือว่าจะเป็นธาตุความรักนะแต่ที่คุณขอมานั้นก็มีครับเราจัดให้กันตรงนี้ธาตุแท้ของเธอบูชารักแท้ก็เป็นเพลงแก้ของธาตุแท้ของเธออีก2เพลงจากเกาะยอครับ

เชียวชอบสิแม่ก็ออกปีกอุ้มกลางสองปีกออกคุ้มพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าแม่ไตจะปลอบขวัญลูกเสียงกรุกกรุกปลุกขวัญลูกตอบเย็บเย็บเสียงลั่นทั้งที่ขวัญเขย่าแล้วเขี่ยข้าวออกเผือต่างคุยเหยื่อออกให้ลูกไก่แม่ไก่ไร้ทุกข์สิไม่มีสุข

ขอเริ่มเรื่องเบื้องหลังท่านผู้ฟังโปรดทราบและวาดภาพหิมพานต์เป็นฉากนิทานคำกลอนหิมาลัยปัจจุบันแต่ก่อนนั้นเป็นเขตหิมวันตะประเทศเป็นขอบเขตสิงคอนข้างพระสุเมรุมาตรชาญไกรลาดคิรีเป็นมหานาทีนามว่าสีทันดอนเป็นที่อาศัยรากตดและจะตุบททวิบาทตักษาชาติมลึกขมาศสีหราชกาซ้อนองค์พระศิวะประทับอาจยอดไกรลาดขุนเขาอีกทั้งเหล่าเทวฤทธิ์และ

าไปเล็มเอาบทเอื้องแต่มันช้ำเลืองตาแลระวังเสือแม่ลูกอ่อนฝ่ายลูกโครับคำเอ้าแม่จงนำลูกน้อยวันนี้เราคงอร่อยแสงแดดก็ถอยไม่ร้อนแม่บอกลูกเสร็จเรื่องก็ยักเยื้องเหยาะย่างสะบัดหางเดินหันยาเมื่อตะวันร้อนๆถึงหลังดอยชายดงค่อยเดินตรงทางลาดปรินชาติชวนชมดุดผืนพรมหญ้าอ่อนก้มหน้าเล็มออกรถจนลืมกำหนดจมูกลูกห่างแม่แม่ห่างลูกห่างดังถูกสังหอนยังมีพยัคฆ์ตัวใหญ่มันย่องมาหมายขย้ำมันเริ่มคำรามคำรนใบไม้หล่นปลิวว่อนแม่โคก็ยังกินหญ้าเจ้าเสือก็อาเขียวงำมันจะขย้ำแม่โคเพื่อล้มตัวโตเสียก่อนแม่โคจะตายไหมน้อ

ำจะขยำกินเหยื่อแม่โคเริ่มได้กลิ่นเสื้อเปรี้ยวแรงไม่เหลือเริ่มอ่อนสงสารแม่โคครวญครางหมดหนทางหนีทันสะบัดหางหน้าหันบอกเสือให้พันใจพรแม่เสือ

เนื้อรักลูกคิดฝังปลูกปลานี้เราต่างก็มีลูกอ่อนพยักใหญ่ได้ฟังเห็นจริงจังสัจจะเลยยอมละหันหลังให้โคไปสั่งลูกก่อนฝ่ายแม่โคตัดคุ้งมาท้ายทุ่งพบลูกเล่าความทุกข์ให้ลูกฟังแล้วหันหลังวิ่งย้อนโคถือใจสัจจะลูกโคก็กะตันอยู่วิ่งตามแม่มาสู่ที่เสือยืนอยู่อ่อนวอนแม่เสือข้าอย่าแค้นข้าขอตายแทนแม่ข้าข้าถือมันกะตันอยู่ตาแม่เสือจงอย่าเคืองคอนแม่เสือใหญ่ได้คิดเลยหักจิตปลงตกนึกเห็นอกแม่คอว่าโอ้ลูกอ่อนจงกลับเสียเถอะคืนถิ่นเราไม่กินเจ้าแน่ทั้งลูกแม่โคป่าเราขอลาเจ้าก่อนอานิสงส์อะไรเสือจึงไม่กินคอใช่จะง้อไม่กินต่างกลับมีศีลสังวรสัตว์บางตัวกลัวบาปมนุษย์ไม่ทราบใจสัตว์รู้จักพลัดหนักเบาไม่เหมือนคนบางเหล่าศีลกร่อนริมไกรลาดหิมพาน

นิทานธรรมสวนะนะครับถึงแม้จะไม่ใช่วันพระซึ่งผ่านมาแล้วเราก็ยังจัดกับให้แฟนประจำเพราะว่าวันพระเมื่อวันที่19ตรงกับวันเสาร์นะวันนี้วันจันทร์ที่21ก็ไม่ขัดข้องนะครับก็ถือซะว่าเรามาแบ่งปันเพลงลูกทุ่งเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับบ้านปลายนาขอเข้ามาจัดการให้ทางเพลงของพรพิลมนะฮะแล้วก็ยังติดค้างหานเพลงพระกับพรานกับวันพระยาวเว้นเดี๋ยวจะได้ฟังกันอีก2เพลงครับอีก2สายโทรเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75 สิ่งก่อเดินทางเข้ามาสู่ครึ่งชั่วโมงแรกของวันจันทร์นี้นะครับเรามีกันตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง1ทุ่มเล่าจากของสนควรดินและก็เล่าตีเครียดนะครับของคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ที่ทางด้านของบ่อยางสงขลาไม่ขอมานานแล้วนี่ก็ลืมชื่อเลยเนี่ยนะสำหรับทางด้านของทางคุณฟังอยู่ข้างเรียนวอนะครับส่งเพลงเข้ามานะฮะเราก็เตรียมเพลงไว้ให้ครับทั้งสองแต่ตรงนี้ก็ต้องฟังพระกับพรานกับวันพระอย่าเว้นกันก่อนในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้ครับคุณขอมาจะได้จัดไปนะก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันในครึ่งชั่วโมงแรกก็คืออู่รถยนต์สมหมายคาสวิตบางด่านสงขลานะอยู่กันที่บ้านบางด่านอยู่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านนะครับรถมีปัญหานำรถเข้ามาตรวจเช็คหรือว่าจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาใช้บริการเป็นกันเองก็ได้นะครับเชิญที่สมหมายคาเซอร์วิสบ้านบางด่านสงขลาใกล้เซเว่นอีเลเว่นบ้านบางด่านปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามก็ได้0624565556เอาละครับขอบคุณไปยังร้านลุงเรืองอะไหล่ยนต์ด้วยนะครับสำหรับอะไหล่รถยนต์มากมายนะครับจำหน่ายอะไหล่รถยนต์อยู่ไม่ไกลกับสมหมายคาสวิตลุงเรืองอะไหล่ยนต์มีน้ำมันเครื่องทุกชนิดใส่กรองน้ำมันเครื่องรถยนต์แบตเตอรี่รถยนต์หรือว่าจะเป็นสายพานเครื่องยนต์โชคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยใหญ่เจียมบางด่านสงขลา0813574245ติดค้างงานเพลงของบ้านปลายนากันอีก

แล้วจะไม่มีใครอีกแล้วที่ซื่อสัตย์เหมือนเธอฉันรักเธอฉันจะแต่งงานกับเธอยิ้มหน่อยสิจ๊ะแน่นๆๆๆๆยิ้มแล้วชื่นหัวใจเหลือเกินแล้วจ้า

ก็ขอบคุณไปยังมิตรรักนักฟังเพลงเก่ากันนะครับฟังเพลงแม่ไม้เพลงไทยของราชาเพลงลูกทุ่งครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับจับเขียดได้ก็ไปล่อปลาช่อนหัวเกล็ดมาแกงเผ็ดต้มคลุกนะจะต้มยำปลาช่อนนาและต้มคลุกน้ำซุปแซ่บๆใส่สมุนไพรอย่างไทยๆข่าตะไคร้ใบมะกรูดนี่นะกระชายนะทางภาคกลางก็ชอบกระชายสดน้ำร้อนๆหรือจะเป็นเมนูผัดกะเพราปลาช่อนนารสจัดจ้านนะฮะผัดกับใบกะเพราหอมๆข้าวสวยร้อนๆยังมีปลาช่อนย่างเกลือเผาเกลือกันนะไอช่อนหัวเกล็ดปลามันก็จะหวานฉ่ำเป็นธรรมชาตินะครับก็มีอีกเมนูหนึ่งนะครับเมนูนี้อินเตอร์กันหน่อยก็คือแกงส้มปลาช่อนแปะสะปลาช่อนนะนะรสชาติก็จัดจ้านยังมีอีกหลายเมนูหลายสูตรกันนะฮะผัดพริกแกงก็ได้ไอช่อนนี่นะฮะก็ว่ากันไปนะก็เรียกว่าฟังเพลงของราชาเพลงลูกทุ่งครูสุรพลสุภเจริญก็ได้อารมณ์กันสำหรับเพลงที่คุณขอมาอีก3เพลงของสุรพลรอกันอยู่นะครับส่วนบ้านปลายนานะใช่ไม่ใช่หรอกครับมาจากบ้านบ่อเตยนะฮะบอกว่าฟังชั่วโมงที่2อีก4เพลงนะฮะขอมาที่0843002556 0943563991นะครับขอบคุณมิตรรักนักฟังเพลงเก่าทุกท่านมาสานต่อมาอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทยกันดัง FM VR Radio 88.75ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายขาสวิตบางดานสงขลาลุ่งเรืองอะไรยนต์และก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725 0743114357นะครับเอาละครับมาฟังเพลงกันไปในช่วงท้ายรายการชั่วโมงแรกเรามีกัน2ชั่วโมงกับราชาเพลงลูกทุ่งครูสุรพลสมบัติเจริญกันต่อจากซอย14ถนนอุทิศ1บ่อยางสงขลาเสียงเรียกจากหนุ่มไทยเสียงตอบจากเวียดนามดอกฟ้าเมืองไทยนะครับก็เป็นเพลงท็อปๆทั้งนั้นสำหรับเพลงที่ครูสุรพลสมบัติเจริญได้แต่งขึ้นในช่วงสมรภูมิสงครามเวียดนามนะเรียกว่าเป็นยุคของลูกทุ่งไทยกำลังเดือดกำลังร้อนนักร้องลูกทุ่งหลายคนนะครับไปสู่สมรภูมิสงครามเวียดนามกันจริงๆนะครับกุศลกมลสิงห์หรือว่าจะเป็นนักร้องที่ร้องอยู่ในยุคนั้นนะฮะหลายคนหรือว่าจะแต่งเพลงเพื่อกล่อมขวัญทหารเนี่ยเหมือนครูสุรพลก็เช่นเดียวกันครูไวโพธิ์เพชรสุพรรณก็มีเกี่ยวกับสงครามเวียดนามกันแล้วนะครับปัจจุบันนี้มันก็กลายเป็นอดีตไปแล้วแต่สงครามเวียดนามก็ให้อะไรกับข้างหลังเบื้องหลังของสันติภาพนะฮะปัจจุบันนี้เวียดนามมันก็เจริญเอาเจริญเอาบริษัทต่างชาติไปลงทุนนะไปลงทุนเวียดนามกันเยอะเพราะบ้านเมืองเรานี้กำลังเสถียรภาพทางการเมืองก็กำลังนั่นแหละฮะเองมาฆ่ามุดเองหยุดฆ่าแย่เองแย่ฆ่าตีกันอยู่นะการเมืองไทยมันยังไม่เสถียรเหมือนกับทางด้านของประเทศที่ชนะสงครามแล้วก็รื้อฟื้นกลายไม่เป็นผู้นำเหมือนกับเกาหลีอย่างนี้นะเป็นสุดยอดของประเทศที่พัฒนาไปไกลนะสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายครับเอามาฟังกันดีกว่าครับเสียงเรียกจากหนุ่มไทยเสียงตอบจากเวียดนามนะเอา2เพลงนี้ก่อนเพราะว่าดูเวลาแล้วชั่วโมงที่3ก็ให้อีกส่วนผลจากซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลา

ุณกำลังฟังคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

ไม่รักก็บอกอย่ามาหลอกให้หลงว่างั้นนะฮะสำหรับผู้หญิงผู้ยังที่ชอบหลอกล่อผู้ชายนี่นะครับเขาเรียกว่าอะไรก็คงจะเป็นคำศัพท์คนเจ้าชู้หรือนางนกต่อหรือว่าหลอกเงินหรือจริงใจอ่ะก็ว่ากันไปนะในเพลงขัดมันของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับส่วนเพลงแรกชั่วโมงที่2เข้าสู่รายการนั้นก็ติดค้างมาจากชั่วโมงที่แล้วกับทางด้านซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลานะก็ฟังกันไปคุยกันไปนะดอกฟ้าเมืองไทยก็เปิดไปแล้วขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับ2ชั่วโมงโดยประมาณนั้นเริ่มต้นเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2ก็ต้องแน่นอนครับผู้สนับสนุนรายการมีเขาเราอยู่นั่นก็คือสมหมายคาเซอร์วิสบางด่านสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์แล้วก็โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาร่วมกันอนุรักษ์อาหารเพลงลูกทุ่งไทยว่ากันไปตั้งแต่5โมงจนถึง1ทุ่มเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์เรามีเพลงตามคำขอของคุณผู้ฟังนะครับ08430025560943563991ก็ส่งเพลงเข้ามานะครับแต่ยังไม่ว่างที่จะฟังกันอยู่บอกว่าช่วงกลางๆครึ่งชั่วโมงหลังทีมงานบ้านบัวเตยจะพร้อมกันแต่ตรงนี้ก็มาฟังเพลงของลูกทุ่งเก่าหลังจากครูสุรพลเสียชีวิตนะครับระพินภูไทยนักร้องที่เคยร่วมวงดนตรีหลายคนนะครับชีวิตของเขาก็ระหกระเหินประสบความสำเร็จแล้วก็ตกต่ำกันอีกปั่น3ล้อถีบนครสวรรค์พิษณุโลกโคราชหรือว่าจะเป็นอีกหลายนะครับก็มาพบกับครูฉลองผู้สว่าง3เพลงดังลากรความโขกปีวอกหลอกพี่คำสั่งคุณหมอโด่งดังมากแต่เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่สุชาติเทียนทองเขียนให้นะครับอีแม่

คงจะเป็นเพลงยุคหลังๆของเหลี่ยมดาราน้อยนะครับสำหรับพ่อดอกตำแยตามคำขอของริมคลองสำโรงนี่วังเพลงของสยามสัญญาแม่ดอกสมพอส่วนอีกเพลงหนึ่งนั้นแม่ยอดแม่ยอดลำใหญ่ยอดรักสลักใจมีนะครับแต่เพลงแก้ของแม่ยอดลำใหญ่นี่กำลังหากันอยู่นะครับเราก็หาคนนักร้องชื่อแจ่มจันทร์หรือเปล่านะเดี๋ยวจะหากันไปเรื่อยๆถ้าไม่มีก็จัดแทนเพลงอะไรดีเอาว่ากันไปนะครับแต่แม่ยอดลำใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับส่วนคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่หมู่3สติงหม้อนี่ก็รอฟังอีก2เพลงนะฮะหลังจากบ้านบ่อเตยฟังกัน4เพลงอีกตรงนี้ก็ยังเหลืออีก2ผลงานเพลงจากริมคลองสำโรง VR Radio 88.75 คุณขอมาจัดให้จัดกันไปในเพลงเก่าเราชอบ5โมงจนถึง1ทุ่มได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลานะครับบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายผ่านหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้ากันได้บริการเป็นกันเองเสมอที่สมหมายคาร์เซอร์วิสใกล้ๆ7-11บ้านบางด่านปัญหาเครื่องยนต์คุณปรึกษาสอบถามทางโทรศัพท์ได้เลย062-456-5556ส่วนลุงเรืองอะไรยนต์ก็จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับลุงยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็บริการเช่นเดียวกันที่ลุงเรืองอะไรยนต์ถนนกาญจนวณิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา081-357-4245ฟังแม่ยอดลำใหญ่กันก่อนนะครับยอดรักสลักใจขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกเที่ยงทุกสายเช่นเดียวกัน

สองเพลงมาจากตำบลหัวเขานะครับบ้านบ่อเตยฟังกันสะเบยสะเบยแล้วมอบให้ใครกันบ้างไปท่าเสาด้วยแวะให้กับน้องแก้น้องทำช่างยุทธน้องดำน้องเบาเหยียดพี่เกียรติน้องอ้อยหลังโรงเรียนแนววมินนะฮะพี่กรบ้านบ่อเตยเพื่อแพร่ลูกทุ่งเก่าเราชอบไปยังพี่น้องวิ่งหรือหางยาวสองเพลงของใบเพลิดปิดสุพรรณยังติดค้างของคุณเสด็จสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับรักทรมานและก็บัวราบัวโรยนี่นะฮะเป็นเพลงประจำของบ้านบ่อเตยเขาละสำหรับสอนเพชรสอนสุพรรณขึ้นมาแล้วรักทรมานนะครับส่วนทางด้านของสถิงหม้อหมู่ที่3ลูกทุ่งกลองยาวของครูสุรพลนะครับเดี๋ยวจะได้จัดกันให้ในเพลงเก่าเราชอบเนี่ยมามอบกันให้นะครับจัดกันเลยดีกว่าสำหรับทางด้านของที่มานบ้านบ่อเตยนะครับคนเสด็จสอนเพชรสอนสุพรรณรักทรมานส่วนเพลงที่2บัวราบัวรวยครับ

ก็ฟังผ่านกันไปนะครับกับคนเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณกลายเป็นตำนานกันไปแล้วนะเขาก็สร้างตำนานและเสียชีวิตเมื่อ2000วันที่8มกราคมปีพุทธศักราช2565นะสิริอายุก็รวม73ปีนั่นก็เป็นเพลงที่ทีมงานบ่อเตยขอเข้ามานะครับก็มาฟัง อีกสำหรับราชาเพลงลูกทุ่งนะครับครูชลพลสุภเจริญผู้นานการประพันธ์ของอาจารย์พยงมุกดาลูกทุ่งกลองยาวนะก็เรียกว่าเป็นเพลงสนุกสนานโดยเอากลองยาวเข้ามาทำการแสดงตีกันที่ห้องอัดเลยนะครับสมัยก่อนก็ต้องอัดพร้อมๆกันนะสำหรับนักร้องดนตรีไม่เหมือนสมัยนี้นะอัดคนละครั้งกันแต่ว่าลูกทุ่งกลองยาวโดยคณะมุกดาพันธ์นี้ก็สนุกนะครับซึ่งก็มีป่องสีคอยมีเสียงอยู่ด้วยและก็ทางด้านของเพลงก็แน่นอนครับคำว่าลูกทุ่งกลองยาวยินได้ฟังจากหมู่3จัดทิ้งหม้อสิงห์นครสงขลาขอบคุณไปที่อุสมัยคาสุดและก็พันธมิตรก็คือลุ่งเรืองอรยนต์จากนั้นมาที่โรงไม้พระนาพันธ์เยื้องค่ายรามกำแพงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกลมหน้าต่างก็มีรับสั่งก็ได้บริการถึงที่074311725 074311475

0: เดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์กประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลย 7-11 บางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ตองร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาร
2: ู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย 39 ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074311 4-3-5-7